านวันนี้มาริโอมาริโอไอ้เขานี่มาริโอชังลิเบอร์ตาดโอ้คนชิมาริโอนี่จะสมอักฮะเพราะยุ่งกับบิดาชิมมาริโอ7610ฮะอะไรอีกสักปัญหางาตนงาพักตากันสังชิมพ์สับปักบาสะมังกะเคฟไฟสกุรันตะปักบาสะชาปุนตาอาชาปุโนกิเลGood evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Pangayo ko tani advice, Jay Lolo. Ang babae ni Jay Lolo, 7 years na kami nga mag-best friends. Gusto ko man siya tani panguluyagan pero hindi ko mahimo. Ay bakit? Kay hindi ko mabaton sang iyang tiya Jay Lolo nga sino po ilagan mo tiya ya ko nang best friend mo. Hindi ko mabaton sang iya tita o kung tiya Jay Lolo kay sang una kay sang nakalipas nga panahon pirmi ako makita sa amon lugar.